ดดวมก็ในตาสดาวันเกอตุนสวงลายังสุโบสิรวะอุดาสำลังเงบุญังกวะนิตาสจาลุนวะวัยคำพวงสดังสุโบรัมดา